0: ปุกนิงตะนอระบิปุกนิงตะทักตะทักปิตะนิกตะนิกปิวาคัลลิสังทาบดิละมุกนากดราปาคัจใจโดปันคายนายดราอิปากสิดา
1: ลิกอนกิเลยังนะพี่ชาบันเ
0: นี่ยอิตา
1: ตารำได้นุมิกีมาเสกนะนิงอนกิกุซูบูโลกปันเ
0: นี่ยน้ำมีบันนุงชินะหุ่มบดามาลังหักจิกปูลังจะบันเนี่ย
1: มาถอดการักปีนิงอนกิสาบานะอิทักเนี่ยอิปอมบูเฮาบันเนี่ย
0: ตันทักนายบับปุกนิงนะแต่ยังนับบูแต่ช่วยนะจะบันเนี่ย
1: ผู้ชายเนี่ยซาซาดีเลยร่างนะฮาราองมาถอยบุกาจะบันเน
0: ่บัสันต์มาณลักปะดาทำอุ่ยดัดตะทักซะบันเน่
1: อิงคัลลักปะกีมาตองนะฮาราองนับบุจะก้อยซาจะบันเน
0: ่มีไปจ้าวบีมาปุกนะจิงเนี่ยหุ่นบุล่างจะบันเน
1: ่นงโอเล่นงโอเล่นัททำอุ่ยดูนงโอเล่นัทระดุยตา
0: เฮไรตาอิตาสิมา
1: แม่ทีนี้นั่งบุยตาหนิงอนปุกนิงบูงามบาปุกนิงมานะคอยดาซะบานิงเท่าคำบาอังอัมอัทเท่าปักขังกันนาบูง่ายดำเลยนะให้บา
0: เฮ้ยไรตา
1: ให้มา
0: ก็ได้แต่กี่อังอัมอัทเท่าหนูก็ได้กี่ว่าเขาช่วยร่มเนบหนู
1: ให้มา
0: ไอ้เซ่มีนายหนูบินมีนายนายทางกี่มาจ้า
1: อีได้เบี้ยมา
0: ตามเลยไปคุ้งกันกี่สิงคงกี่ไล่ไรมาปานดูดะอินิงตามนะเจนจงดูนะสานะจะแบบพังเลยไปดิโก้ขันจริบัน
1: อีตาเบี้ยมา
0: ปุ่มน้ำมักอะไรบันนี่อีตามังนี่มังลานอามักขังอีต้มตามังจะแบบพังบังอัมลอยพังอัมลอยพังละรวยกัยดองนุ่งเดสุมีนายนายทางกี่โอทิงนะปุ่นชินดูนะทำบิรำเละอีคงเสไล่มาคนกี่สนายมบีสิงอาศิดะนั่นทุกจะบังงำดันนะบ่อีปุ่นชิดะล้นชินดูนะทำบิรำเละช่อเจ้าวะบ่
1: อีได้เบี้ยมา
0: อะดูกะอมุกสูบอกลุเรปังกันโชลบีนับพิจาวอีบีกิมาปุ๊บตา
1: ไล่มาโกลาศิดะนังไอห้องมิงกามินักลบีนี่นับพานำดังคงกังดูดะกีทำไมมาสักข้างน่าจะบ้าข้างน่าสานะจะบ้ามารุกไว้กันหางบ้ามานะก็ง่ายดูนะเลี้ยวบุรนังบุ
0: คอยนวิตาจานะบี
1: คอยนวิตา
0: พิชักปิกเลงไงดะกี้เฮานะลานทอกจะรักตรีนิ่งเท่ากนกี้สนะทงวางมาสิ
1: ให้มา
0: โอ้รบไลเตน้องมาตัสุสนะกนงกี้อโคยบดขาริบะเสกปลวางมากี้ตายบังบุสุ
1: ให้มาก็รีวานุนิตานักคงกังอิสิงคงมาปันยูวารีตกีบดายนี่ฮักจิกตา
0: อูรบไลตรีอิสิงคงดงอาศิพาวใบตา
1: ได้เดียว
0: ไอบุปกปีอิมานะมาทานุงดันนุงชีนักคนดูนะไอบุลีบิรัมบดีวารี
1: อิมานะลีบิรัมวะ
0: สัมดรบคงกังกิสาบีสานุสิงมันิงตัมนัสานัยไฮพังนาจะกวยมรักตาเราโรคทานะลากละบดาเราเข้าอิสัยสัตตุนะเป่าโรคเป่าคงจะไหนหาย
1: เป่าโรคก็เป่าคงจะสนิท
0: พากีจุกไอตอกดุนะทำมวยเป็นนันนกใจหายพากีดะกีปุกนิงกียาวาพงนะดุนะทำมวยไหวทงในหายด้วยตา
1: อิตากายาดุนุมชีนะคงลำกะดาบาอุเสกโอยาสิงสังบานาระบาอติยากิมะคอยดา
0: เด็กเล็กคงกังกีวายอมมามากีมานุ่งดานุ่งชีจานันเอาไว้ทงนะใจให้สาบีสันเอาอันนี้

Akashvani Imphal. Asai tun ngai butung puzang tasat ga na iti me khaw tampala pubui kabui metalam. Tampa ba mai medium wave meter pai thum rig dai poin khacharu kilohertz pai tasat vik tasat na kanai. Thare me khaw la lo di kho asai jang na khatung cham. Cham tampala ni mai zuliu ngau mai. Chief Minister Yumnam Khemchangre asai Media for Communal Harmony and Responsible Journalism to mai lam khaw jang na khatung workshop in Imphal Hotel khaw ka hok lokan the. Workshop among the Editors Guild Manipur Khani Directorate of Information and Public Relations Red Lang Tonge. Kamong katay Chief Minister Yumnam Khemchangre Ginpi Sulaukane Kumna Amju Tong President Asem Bhakta Khani Manipur Hill Journalist Union Tong President Peter Adhani Richokongin Sulaukane Kumna Editors Guild Manipur Tong President Khogendra Khomdram Reni Kamong Tong President Sulaukane Adhikari Mayum Sarda Devi Asai Assembly Secretariat Khaukatong Nomination Che Tikulokanthe Katatai Chief Minister Yumnam Khemchan MLA Thongam Bisorjit Dr. Raj Deep Roy MLA Assam Khani BJP In Charge Tripura Ritak Indok Nokane Chief Minister Yumnam Khemchan Re Asai Thabal Court Complex Khau NIA Tong Special Court Akhatlan Palokanthe High Court Manipur Khani Manipur State Law and Legislative Affairs Ritlang Thabal Tong Khangabo Khaunai Mai Court Complex ko lang pat may Exclusive Special Court Manipur NIA lang pat may kumung katay Chief Minister Yumnam Khemchan Risakane. Asay lang pat law may NIA tong Special Court hayre kahunong NIA le kariyang na may case nun Manipur pang thang sienting nga tatpa may tong porit tay kwa punit he. Mi hayre may goe kang inchong may lazan punggong may kaw in kalaw da may supunit he dun at sakane. Kumung katay la sa na High Court of Manipur tong Chief Justice M. Sundar Risakan Mikyutu Asai lampalo may exclusive special court hai NIA ek chingnai na tacha tong section 2 bangkhau lampatunge mi hai supreme court tong ladan bangkhau lampalo tunge tona sakane kamong khote state home minister govindas konthausam khangabo kendra tong MLA o surja kumar justice a bimol a guneshwar manipur state principal secretary law arun kumar khani bai me officials azuni gongzao lokane Asai Kakching District Wang Wangu Nongai Laukon Khau Central Sector Scheme for Development of Makhana in Manipur Bangkhau Scientific Cultivation of Makhana for Enhancing Livelihoods of Farmers to May Lam Khau Jang Khatong Training Program Lau Tat Minun Khang Lang Okante Kamung Khotai Lau Tat Mei Mei Azuk Rigong Kazau Lukane Kamung Khotai Dr. K.H. Prem Lata Devi Senior Scientist and Head Krishi Vigyan Kendra KVK Thawbal Regin Pisu Lukane Kamayri makhana tumitho thangzing thu khore anew pum khanggang mai lataw mai lam khaw salokane haina hama wangu tong progressive farmers moirang them kunja kishor singh ni chokhongin sulokane kamayri kareng nai me department bangkhaw lautan me kuthui re makhana thangzing hai lingchui na ling khang katiu lokane mida khaw technical session khaw dr kh prem lata devi Senior Scientist Khani Head KVK Thawbal Rini Makhana Hai Scientific Sumekhau Lingni Methek Ralo Kane. Kamung Khote Experience Nai Me Lao Tat Me Nunle Interactive Session Ni Nai Kane. National Testing Agency NTA Re NEET UG 2026 Tung Re-Exam Sudan Ni May Kabam Titai Pat Kante. Mi Tung Exam Thak Loi Dan Ni May Tai Mi Bu Tung Buzang Chuy Na Khat Khau Tat Kai Puni. Kumna registered sulokan may candidate ko guwere application number khani password sinsuna official website ko exam city tay zaunu the. Lok Sabha Speaker Om Birla re asai Chandigarh ko Commonwealth Parliamentary Association CPA India region tongjang netum takaini may John 2 conference munthalan palokan the. Guwahati ko railiang may suna India Japan Friendship International Conference July ko takai puni the. Mi khau kiu Japan khau intu mai Prime Minister Phungrai Liang mai Seni Takaichi Gongazau puni tun sae. Khaina hama Prime Minister Narendra Modi, Defense Minister Rajnath Singh, Union Minister Nun Khani Bai me Senior Officials Azu ni kamung khau kiu Gongazau kukhang lumgai mi nai ba me. Kamung tat kai ni mai le kareng nai mai State Cabinet Meeting Chief Minister Himanta Biswa Sarma ri bampila na Lok Sewa Vawan khau bam kane. Manipur Director General of Police DGP Mukesh Singh re dina ko goita gu su ga su tong magna incham rap rap ma rek dan bang khaw tan su puni tuna sa kan the DGP Ridulanung Kuki mai lungai me bam kang pu pi khani naga lungai me bam senapati district khaw ka tong rai me chang tat suna talokane
จังตัดเขาแต่อินทาวปัดนับไม่ law and order ล้วนเขา senior police officers นุ่นเลปรีร่าอินจำคะเนี่ยบูนัด DCP ตระเวน district administration officials คะเนี่ย commander central armed police forces CAPF คะเนี่ยคุกี้และนากาตรง civil society organizations ไม่คิดนุ่นเลยตัวนั้นนี่ลัดลำอจุกเพียงจำโลกเนี่ยChief Minister Yumnam Khemchan Redulanong Model Club Tong Meritorious Award Function Khao Kazao Lokan Thay. Miku may kamung lang ba may hay incham na nun lung ti thao lo may kane. Jao kao may imbu na punggong khang kachang la lo may akhari to na sa kane. Chief Minister Red Model Club Member nun tani thun ku lo may le kazao na lung ti thao lo kane. Kamung kate bosem kane CBSC rila may 10 le 12 tong board exam khao jao kao kan may incham na nun khang suan tampal o kane.Asai hai Akash Vani Retan Sugong Mai Tingkum Rek Sikiu Tak Mai Ting Mek Ngak Bame. Kum Jing Khapai Sikiu Tamru Na Charok Jun Buzang Tasat Khao Indian State Broadcasting Service Tihai All India Radio Tumai Jan Phuk Tilao Kane. Asai Ting Mek Khao Hai Akai Kandi Tuang Chabriek Tuang Sumai Khani Kazat Azu Cham Tampat Lao Kan Mai Ruanri Kugwe Tat Ning Tau Nak Bame. India Rining Tha Sumai Impang Mai Tang All India Radio Khore Akash Vani Tunani.กุมจิงคาภายสกิวริงูนาจรกเขากระจันพวกเราดัดกันแน่อาศัยให้อากาศปานีหรือสเตชันภายปงุเรกสกิวนะคะเขา language street นักถ่วงคันนี้ dialect ภายคาริกไดนาจรกเขาเรียกจำตามปันอับเมย์กุมนาอากาศปานี external services division รีกันดีภายคัดบุกเขา broadcast ทีบเมย์ prime minister Narendra Modi ตรงเฮาดูไม่บังเขาสับกษัตริย์สับกวิกาสับกวิศวัสคันนี้สับกับไรยัสบังเขาอากาศกันดีให้ตัดกันไม่ติ้งกลมรูนักนายลุงเขากระไรเหม่งบูนันี่เขาปั่นบะเมนฟีฟ่าเวิลด์คัพกระเหาขังติ้งเมกกระถุ่มนัดนายบะเมเขาโนเน่ไพรมารีเฮลท์เซ็นเตอร์ขังอินเตาอินเตาคลีมส์ดิวิชั่นจีไอซีเปเรสตราโควานีเอลซีซีมอสโกรัสเซียตรงดีเรคเตอร์พงบะไม่เป่าไกสวิตไม่กวนไม่รวยทีบีเซ็ตกูเกิลทีวีจีโอมีเอ็กซ์โปร43ตีเหล่ากันเทมีตรงทีวีเซตไตโนเน่ตรง Chief Medical Officer ดร. อจินมาริงไม่บ้านเขาไกสุยไม่กวนไม่ตรงกระชายบุ้งเป่าอโมสกวนไม่รู้อินซิลกันแน่มีเขาได้ Medical Staffs กันนี่ Officials นู่นนี่กวนกระจายกันแน่อาศัยคำโทษจำทำป้าแม่มีดาวเขาเรียนงานเราเทกระตังเขาไม่กล้วยนักกิ้งจับเราดีโคก้าไม่ไกเรียกไปรวยส่วนไม่จับเรียกลง